บารุณนีนวันตรมานนีมานางามพวงอุกัยนักงาวคามิกิกไนเอมานังกาลีวังยริมัยลมัยสิลาโอกะลินวังอุกัยคามิงางาวอปะอุกัยงางาวงาสัจจะคามิงางาวอริติกัยบุมุมาลุไดตุดวงอาลวงงางาวอริกามิกกาลุงทุกวงอาลุปวงอุกัยนักามิไมกิตังอินทุปังอายุ

ตบาบิเรียนปฏิยสบารดวงไปยามัยดกาลิกายรุสวะงาริมวงเอาคำงานเอาคำวันนิงานองค์สิดีอาดาจารีบุญวังคุดวังระวังลำพวงคันังปะบวงอุกายนักนวันกาคุมาเอคำบิสาริตุบาตุเบระวังเอาเมลันสุมานาเจลวังที่มุนิญะนโมบะคำมินะ

าสีเงาสิดาลันตังอีตาเจ้าวันะอังกะไอตะเหนียวบักกาดุงะเดียวดัตตสงารบะไอตะนาได้อุรังดียานุงะบัตตังยาดาหัตตาสู

อามานังเตปิยาอิตโยกยังสุดัญญะระอิทุกขบันมานังอริญญะอิตโยลัจจุตบัง

นาตะบันกัญญาระตุบันสมังเอากับบันกามิตันนังหายนมารวันนาลุนลาลังอันนากุลังกังอลุนเดกายุลังกังอุลังกังตจามาหามัตตุสิดาจับนายกาจวงมังคุปัญญาอิมพัตไกไกบาบวัตตุสงาลังกังอวสุลัดบัญชัตคุมัญญัง

มานั่งกับบ้านบิดูสัมปัดลัดอยู่บักกะปารุรุคลกะบะตุนังยอสัมปัดมังงัยบายชิรุชิรุวารีมิญูกุมิญะเดกัยปายังเอาปายังยาปดาอือยยอดไตได้กรวะงดาวนปุรังตะลาลุดไตใบดรัสบังคงตุรัสกุนุโมอานัยลุราจังเอาราจังตลุดาตุมปุกสวานิรุตกดาบตุกาลังมาลินตังตาเนาปุเดียกรเสียอือกังันบกรังยสัมปัดมังไอปะมายังไกสิดาอักนัย